พียงมันวันพันปลายพ่อหามาเราหุบเงาในรายการมื้อนี้มีน้อยได้ลังเคยสังคมมนุษย์แล้วกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวบลาวมันยังได้กลายเป็นพลเมืองของอังกฤษเว้าได้ว่ามีน้อยได้มีครอบครัวและชีวิตของตนอยู่ในครหลวงลอนดอนอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวบลาวได้เข้าสู่ชีวิตไร้ญาติใหม่และเริ่มมีบรรยากาศแปลกๆเพราะว่าผู้เป็นลูกสาวก๊กที่มีสวาจูดีเห็นแก๊งหลายและได้เสียมพังข่าวมหาวิทยาลัยแล้วนางจะลาจากครอบครัวเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ต่างถิ่นอันมีเรื่องน่าปิติสมเสริญแต่การลาจากที่จะมาถึงนั้นเฮ็ดให้กับเจ้ามีบรรยากาศอึดอัดความหมุนเสือนในเมื่อก่อนนับมือนับจืดจางไปขณะนี้จดหมายที่ฝากมาจากประเทศเปรูได้เฮ็ดให้ชีวิตของข้าเจ้ามีการเปลี่ยนแปลง

และส่องเบิ่งบนไก่ตลอดพฤติกรรมหนักมือหนักแปลกประหลาดสุขภาพและจิตใจของเราเป็นห่วงที่สุดเลยป้าลูซี่เมียนภูเลี้ยงดูและเบิ่งเน้นดูแลหมีน้อยอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่น้อยจนใหญ่ฉะนั้นหลังจากอ่านจดหมายและฮู้ข่าวเกี่ยวกับป้าลูซี่แล้วมีน้อยฮู้ซะเป็นห่วงหลายคิดยากับเมื่อเป็นลูกจนอดบ่ไหวมีน้อยอยากยามป้าด้วยตนเองและเห็นสภาพของป้ากับตาภรรยาของท่านเบล่าฮู้ดีว่ามีน้อยคิดฮอดคิดถึงป้าและมีความกตัญญูฉะนั้นเพิ่นได้เสนอให้ครอบครัวทั้งหมดร่วมกันเดินทางไปยามป้าลูซี่อยู่เป็นลูกทั้งหวังว่าการเดินทางผ่านภูผาสายน้ำครั้งนี้จะเฮ็ดให้ครอบครัวเริ่มเรื่องบ่สบายใจและฟื้นฟูบรรยากาศใกล้สิทธิ์ขึ้นใหม่ท่านเบล่าเป็นคนที่ระมัดระวังและสุขุมแล้วมักชีวิตที่มั่นคงเงียบสงบแต่ในเมื่อสภาพภายในครอบครัวเศร้าหมองและสายตาที่เต็มไปด้วยความขงคอยของหมีน้อยท่านเบล่าก็ได้ตัดสินใจว่าจะเวียกไว้ก่อนและปัดทิ้งความกังวลใจทั้งหมดแล้วจะพาครอบครัวมุ่งหน้าไปสู่ประเทศเปรูท่านผู้ฟังวันนี้ขอเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อย

พียงมวนพันปายพวกหามาเราหุบเงาตัวเลยท่านการเดินทางเส้นไกลในที่สุดครอบครัวเบลาได้ไปฮอดเขตป่าฝนที่กว้างใหญ่ไพศาลและหลักหลับของเปรูแล้วพอไปฮอดข้าเจ้าก็เขียวไปหงเลี้ยงดูเพื่อจะเห็นป่าลุสีไว้เท่าที่จะไว้ได้แต่สิ่งที่ข้าเจ้าได้พบนั้นบ่แม่นกันพบหน้าพบตากันที่อบอุ่นแต่แม่นเข้าให้และความเสียใจเรื่องมีอยู่ว่าหัวหน้าหงเลี้ยงดูบอกข้าเจ้าอย่างเคร่งขรึมว่าป่าลุสีหายสับสนแต่ด่วนแล้วบ่มีภายฮู้ว่าเพิ่นได้ไปสายอยู่ห้องพักของเพิ่นซอกเห็นแต่เครื่องส่งยังคือเวียนตาปับสายตาและสายแขนเก่าที่มีลวดลายหลึกหลับแปลกใจป้าลูซี่อยู่ซื่อๆก็หายสับสนไปได้แนวใดนี่เฮ็ดให้ทุกคนกังวลใจหลายมีน้อยแฮงมีความกังวลใจหลายกว่าผู้อื่นถึงว่าหากกลัวเดินทางไกลมาฮอดอย่างอิดเมื่อยก็ตามมันก็บ่ผักพลแม่นแต่น้อยเดียวก็เคี่ยวไปซ่องหาห้องห้อยต่างๆมันสบานว่าต้องซ่องหาป้าลูซี่หายได้ข้าเจ้าตั้งใจสังเกตห้องพักของป้าลูซี่อยู่มุมแจห้องมีน้อยซ่อเห็นแผ่นที่เก่าที่เต็มด้วยมือแผ่นหนึ่งในแผ่นที่นี้ได้หมายไว้สถานที่ห้องห้อยแห่งหนึ่งอยู่บนหลักของเขตป้าฝนแห่งนี้ก็คือดินแดนที่เต็มมาด้วยคำที่คนทั้งหลายในโลกแสวงหาเพื่อซ่องไขพบป้าลูซี่ไว้เท่าที่จะไว้ได้และอย่างหัวสาเหตุที่ป้าลูซี่หายสับสนครอบครัวเบลาได้แบ่งหน้าเวียกกันคือท่านนางเบลาทาโยของเลี้ยงดูส่วนท่านเบลาพาหมีน้อยและลูกสาวลูกสายไปส่องเหือเพื่อขี่มุ่งหน้าไปเขตป้าฝนดึกดำบรรที่เต็มมาด้วยความอันตรายและเป็นสถานที่หกห้างลึกลับที่หมายไว้ในแผนทีในขบวนการเข้าสู่เขตป้าฝนข้าเจ้าได้พบกัปตันเหือคนหนึ่งสวาฮันเดอร์ที่เกิดและเติบใหญ่ในครอบครัวอาชีพขุดค้นบัวค้ำหลายแสนคนในเมื่อได้เนียนทานเล่าว่าว่าจุดหมายปลายทางของข้าเจ้าก็คือดินแดนค้ำที่ตนเองแสวงหาในตลอดชีวิตฮันเดอร์ก็เสนอย่างเปลี่ยนเจ้ากันว่าตนเองขอไปน้ำกันที่จริงแล้วระหว่างอยากอาศัยครอบครัวเล่าช่วยบรรลุความฝันซอกค้ำของตนให้ประกอบผลเป็นจริงนันจาเดินทางคว่ำกันแล้วแต่เกิดเรื่องยังคันเดจักหน่อยแต่ละวันจาเราสุฟังมานี่พอเขามาฟังเพลงผักพรย่นอารมณ์น้ำกันก่อน

ท่านผู้ฟังที่ทำพวงติดตามหาฟังอยู่นี่มีรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการวันนี้แต่ละวันมีเราคุบเงาเรื่องตัวมีทิสวาพาติงตันภาคที่3วันนี้แต่ละวันเราต่อเลยเขตป่าฝนที่กว้างใหญ่ไพศาลและตับหนาเต็มไปด้วยความอันตรายต่างๆสายน้ำที่ลังไหลแห้งเส้นทางน้อยๆที่สลับซับซ้อนในป่าดงกับดักต่างๆนานาที่เสี่ยงชีวิตในการเดินทางครั้งนี้ครอบครัวเล่าได้แข็งบาแข็งลายกันช่วยเหลือกันและปกป้องกันบรรยากาศแบบห่างเหินในครอบครัวกูได้คอยเปลี่ยนแปลงไปน้ำข้าเจ้าต่างกูได้ปัดถิ่มคอพิเทียงกันผู้เป็นพ่อได้ปล่อยวางนิสัยแข็งกระด้างผู้เป็นลูกสาวก็กลายเป็นคนเสื่อฟังยอมรับกันและให้กำลังใจกันบอกได้ว่าสภาพที่อันตรายได้กระตุ้นความหักแพงและความใกล้สิทธิ์ในครอบครัวกำลังแห้งที่อบอุ่นใจแต่ละโดมขาเจ้าก้าวเดินไปข้างหน้าครอบครัวเบล่าและกัปตันฮันเดอร์ได้เข้าสู่เขตป่าเหลกและนับมือนับเข้าใกล้กับสถานที่หกห้างเขื่อนเรื่อยๆได้สัมผัสปรากฏมาเรื่องทั้งหมดนี้เป็นกลอุบายเหตุการณ์ป้าลูซี่หายสับสนและการเดินทางเข้าสู่เขตป้าฝนลอนดอนแมนแผ่นให้ของหัวหน้าหงเลี้ยงดูหัวหน้าหงเลี้ยงดูมึงคือคนอ่อนย้อนใจดีและเอาใจใส่เบิ่งเลี้ยงดูแลป้าลูซี่อย่างละเอียดแต่ที่จริงแล้วเราบ่แม่นเบิ่งเลี้ยงดูแลป้าลูซี่แท้ๆนิสัยแท้ของเราเป็นคนมัวเมาหลงไหลกับการคุดค้นบัวค้ำจนบ้าวางเป้าหมายตนเองซ่อหาดินแดนค้ำในตลอดชีวิตใส่อุบายทุกอย่างเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติเหตุการณ์บ้าลูซี่หายสับสนเมียนแผ่นหลอกลวงของเราตั้งใจเขียนจดหมายเพื่อตัวมีน้อยกับเขินมาเป็นลูกตั้งใจหลอกเอาป้าลูซี่ไปสู่เขตป้าฝนหลังจากนั้นเราได้จับเอาแผนทีและใส่แขนวางไว้ในห้องพักของป้าลูซี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมาเมียนเพื่อใส่ประโยชน์จากหมีน้อยเพื่อยัดเอาทรัพย์สมบัติเพราะว่าฐานะบทบาทของหมีน้อยพิเศษหลายสามารถผู้เห็นทางเข้าสู่ดินแดนค้ำและไขประตูเข้าหาสมบัติได้ตามที่เราเลือกกันมาดินแดนค้ำนี่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติที่ถูกเสื่องไหวเป็นเวลาพันปีแล้วเป็นยังหมีน้อยมีความสามารถพิเศษบัดนี้เด้จักน้อยพอหามาล้มกันต่อมานี่มาฟังเพลงน้ำกันก่อน

เพียงมวนพันไปพวกฮามาเราคุบเงาต่อในตอนที่ครอบครัวเบล่าไปหาป้าลูซี่อยู่หงย่างดูข้าเจ้าได้ซ่อเห็นใส่แขนเก่าอยู่ห้องพักของป้าลูซี่สำหรับใส่แขนเก่านี่พิเศษที่สุดมันบ่งบอกถึงฐานะบทบาทของหมีน้อยและความลับของสถานที่หัวห้างเก่าแก่ที่จริงแล้วใส่แขนนี่เมียนก็แจกไขประตูหินที่เข้าสู่เดียนๆค้ำทำเมียนเครื่องติดตัวของหมีน้อยตั้งแต่เกิดเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่หมีน้อยเกิดใหม่ได้เกิดภัยพิบัติที่ไห้แห้งเฮ็ดไห้น้ำผัดเอาห่างกายหมีน้อยไล่ไปตามแม่น้ำจนฮอดแคมฟังโดยบังเอิญป้าลูซี่ผู้ใจดีได้มาพบเห็นหมีน้อยเลยเอามาเลี้ยงทั้งได้เก็บรักษาใส่แขนนี่ไว้นั่นจะหักหูความเป็นจริงทั้งหมดแล้วกัปตันฮันเดอร์ก็พยายามยัดใส่แขนน้ำขับครัวเบล่าเพราะว่าเราซ่อหาและมีความอยากได้ทรัพย์สมบัติเป็นเวลาหลายปีแล้วจนเริ่มตัวแม้แต่นอนฝันก็อย่าหลักลอบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดคนเดียวแต่นี่

ลูกสาวตนได้ตักเตือนเรื่อยๆแล้วสะดุ้งเตือนว่าความอยากได้อย่ามีแบบลบมากนั้นแม่นนำมาสู่ภัยอันตรายความผักแพงระวังครอบครัวและความเมตตาที่มีอยู่มีความล้ำคาหลายกว่าความอยากได้อย่ามีทรัพย์สมบัติหลังจากฮู้ความจริงทั้งหมดแล้วทุกคนร่วมกันพันพาสิ่งกีดขวางในเขตป่าฝนและกับดักต่างๆนานาในสถานที่หกห้างนี้ในที่สุดได้เดินทางไปถึงสถานที่หกห้างที่ตั้งอยู่จ่องผูและเอาสายแขนมาไขประตูหินที่อัดไว้เปลี่ยนพันปีทุกคนของคอยเข้าสู่ดินแดนคำในตำนานแต่ปุ่นเอว่าฝ่าตาสภาพในดินแดนคำต่างกับความคาดหวังของทุกคนเลยอยู่ไหนนี่บ่มีทรัพย์สมบัติกองไว้ดังที่สังคมมนุษย์แสวงหาบ่มีเพชรนิ้งจินตาที่หรูหรามีเพียงแต่สวนหมากเกี้ยงที่พร้อมเปลี่ยนหมากเต็มต้นอย่างอุดมสมบูรณ์ในเขตแห่งนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขและความดีงามซึ่งเป็นบ้านเหือนของพ่อมีกวนหมากเกี้ยงที่เสื่อสัตว์เรียบง่ายและบัวแข้งขันกับผายได้ดำรงชีวิตอยู่นี้ตัวปักษาป้าดงเลิกหลับที่บริสุทธิ์จากคุณต่อคุณห่างไกลจากความยากแหน่งภายนอกส่วนป้าลุสียุสัยแดจักน้อยจะเล่าสู่ฟังบัดนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพียงมวนผ่านไปพวกเขามาเล่าหุบเงาต่อทุกคนได้พากันใส่ทุกวิธีทางเพื่อสอหาป้าลูซี่ที่หายสับสนและปรากฏว่าป้าลูซี่กำลังพักอาศัยอยู่ในดินแดนลึกลับนี้

ตอนมีอยู่มาป่าลูซีถูกหลอกเข้าเขตป่าฝนแล้วหลงทางในตอนที่ตัวเขาความอันตรายได้รับการช่วยเหลือจากพ่อหมีกวนมักเกี้ยงและไปพักอาศัยอยู่ดินแดนพ่อหมีกวนมักเกี้ยงอย่างปลอดภัยดินแดนลึกลับแห่งนี้ได้เฮ็ดให้หมีน้อยหวนคืนความเป็นมาของชีวิตตนและหับรู้ญาติตระกูลของตนมันบ่มีหมีกำพร้าที่บ่มีผู้พึ่งพาอาศัยแต่แม่นสมาชิกของพ่อหมีกวนมักเกี้ยงที่ดำรงชีวิตอยู่ดินแดนลึกลับแห่งนี้หลายปีก่อนพ่อหมีกวนหมักเกี้ยงประสบภัยน้ำป่าสู่แห้งจากภูเขาอย่างหนักหน่วงบ้านเมืองเสียหายหมดสมาชิกต่างๆแตกหนีหลีภัยส่วนหมีน้อยที่เกิดใหม่นั้นถึงนำผัดลายไปตามกระแสน้ำซาตกรรมพาให้มันพบกับป้าลูซีมีน้อยได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนและพบกับกระตวนของตนผู้ซึ่งมีความสุขที่สุดมันบ่เพียงแต่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวบลาวอยู่ในของหลวงลอนดอนเท่านั้นปัจจุบันนี้ยังสอบพบตระกูลที่ความเลือดความเนื้อกันครอบครัวบลาวได้สัมผัสกับชีวิตบริสุทธิ์ในดินแดงลึกลับนี้ผู้เป็นลูกชายล่ะได้ปะปนสูตรกวนหมักเคี้ยงของพ่อหมีให้แซ่บกว่าเก่าผู้เป็นลูกสาวกกได้ตั้งหน้าบันทึกประวัติศาสตร์และฮิตของประเพณีของพ่อหมีที่มีประวัติศาสตร์ดนนั้นเพื่อช่วยขเจ้าในการเก็บรักษาข้อมูลที่ล้ำค่าครอบครัวบลาวได้หั่งจากความวุ่นแซวในตู่เมืองป้าทิมเรื่องอุกใจทั้งหมดขเจ้ามีความใกล้ชิดกันแน่นแฟ้นหลายขึ้นกว่าเก่าหลังจากใช้ชีวิตอยู่เด่นแดนลึกลับเป็นระยะหนึ่งแล้วมีน้อยและครอบครัวบลาวได้อำลาพ่อหมีและกลับคืนสู่นครหลวงลอนดอนเมื่อเดินทางเมืองฮอตนครหลวงลอนดอนแล้วมีน้อยและครอบครัวบลาวแต่สั่งห้องน้อยอยู่เดิมบ้านเพื่อต้อนรับหมีที่มาจากเปรูพันกันผจญภัยที่ข้ามผ่านภูผาสายน้ำครั้งนี้ครอบครัวบลาวได้เข้าใจกันและทนุถนอมกันหลายขึ้นกว่าเก่าบรรยากาศครอบครัวยังมีความอบอุ่นและสามัคคีเอาละท่านผู้ฟังมาเคาะนี้ตะละวันแต่เราฮุบเงาเรื่องตัวหมีที่สวาพาตินตันทั้ง3ภาคสุทานฟังแล้วมีน้อยกูได้น้ำออกความเบื่อบางมูลเซือนบ่หน่อยมาหายแก่พ่อเขาเนาะถ้าว่าตัวไปนี้ยังมีภาคที่4ดาราวันจะเล่าสู่ฟังในรายการดาวประกายแสงรายการมื้อนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานสบายดีท่านผู้ฟังนักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้ท่านจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาคือระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่1กรกฎาคม2026นี้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 10.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนพร้อมด้วยการส่งออกการบริการเน้นใส่ความหู้สูงของจีนใน5เดือนต้นปีเพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยและข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะ2เมืองจีนก็อย่าลืมติดตามมาฟังอีกจะหน่อยจากทางรายการส่วนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนเราลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้ไปทางแขวงกุยโจอีกเทื่อนึงไปโอลมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมาหำมาเฮียนและได้เฮียนฮู้อย่างแน่ในชีวิตประจำวันมีความกระตือรือร้นหรือเห็นจีนมีการพัฒนาขึ้นใดในสายตาของตนเองก็อย่าลืมรับฟังการโอลมสนทนานี้ได้จากทางรายการส่วนตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังพลาดบ่ได้ระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้พระท่านมาฮู้จักใบซาใบซามีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วสำหรับอยู่ประเทศจีนคนจีนเกือบทุกคนมักดื่มซาและซาก็มีหลายสนิทให้ได้ดื่มจังสั้นจักหน่อยมาหับฟังเรื่องราวนี้จากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน
3: ไหลยาซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นระยะ2เมืองจีนมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในตอนค่ำวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมางานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในหัวข้อประชาชนอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนผู้นำพรรคและรัฐเช่นท่านสีจิ้นผิงท่านหลี่เฉียงท่านเจ้าหลือจี้

ท่านหวังฮูหนิงท่านซายสีท่านติงเซเสียงท่านหลีสีท่านหานเจิงและท่านอื่นๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของพรรคหลักกองทัพองค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางพรรคและองค์การปกครองนครหลวงปักกิ่งผู้ตั้งหน้าของบรรดาศูนย์กลางพรรคฝ่ายประชาธิปไตยและผู้รับผิดชอบสหพันธ์อุตสาหกรรมการค้าทั่วประเทศผู้ตั้งหน้าที่บ่ขึ้นกับพรรคฝ่ายใดผู้ตั้งหน้าที่ได้รับเหรียญไซเกียรติยศผู้ตั้งหน้าสมาชิกพรรคอาวุโสและผู้ตั้งหน้าพนักงานอาวุโสและท่านอื่นๆทั้งหมด 3,000 กว่าคนได้เข้าร่วมงานและร่วมกันเฉลิมฉลองวันเหตุการณ์ที่สำคัญอันยิ่งใหญ่นี้พิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน105ปีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เวลา 10:00 นของวันที่1กรกฎคม2026นี้อยู่ที่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงและการที่การใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนดับเหรียญไซ1กรกฎให้แก่ผู้รับเหรียญไซและกล่าวคำปราศรัยที่สำคัญพร้อมกันนั้นพิธีนี้ได้ย่องยอสมาชิกพรรคผู้ดีเด่นทั่วประเทศพนักงานเรียกงานพรรคที่ดีเด่นทั่วประเทศและองค์การจัดตั้งพรรค5ท่านที่ก้าวหน้าทั่วประเทศวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเว็บไซต์ชินหัวได้ถ่ายทอดสดพิธีนี้พร้อมนี้เว็บไซต์ People's Diary Online เว็บไซต์ CCTV เว็บไซต์ china.com.gn และเว็บไซต์ข่าวสารขั้นศูนย์กลางที่สำคัญอื่นๆนั้นพร้อมด้วยแอปหนังสือพิมพ์ประชาชนรายวันแอปสำนักงานข่าวสารชินหัวแอป CCTV News และสื่ออื่นๆต่างก็ได้ถ่ายทอดพิธีดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถเฮ็ดได้ท่านผู้ฟังปีนี้แม่นปีสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สามัคคีและนำพาประชาชนญาติได้ผลสำเร็จที่ประจักษ์ตาต่อชาวโลกย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนเว้าแนวใดสามารถเฮ็ดได้ตามนั่นเสมอโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชาวเน็ตจาก41ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถาม 11,500 กว่าคนได้แบ่งปันความเห็นของกระเจ้าในการสำรวจครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 63.9% เห็นว่าความทันสมัยแบบจีนวัสจากการบริหารอย่างมีวิทยาศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ได้บรรดาประเทศเขตโลกใต้มีอัตราเห็นดีสูงถึง 71.4% ประเทศเคนยาปากีสถานและประเทศอื่นๆมีอัตราเห็นดีหลายกว่า 80% ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศโลกใต้ 63.7% เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอเส้นทางการบริหารประเทศที่มีประสิทธิผลซึ่งแตกต่างกับประเทศตะวันตกผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปได้เห็นดีนำบทเรียนต่างๆเช่นการเอาใจใส่รับประกันและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการวางแผนพัฒนาระยะกลางระยะยาวสร้างกลไกต้านการสอดลัดบังหลวงเต้าโฮมกำลังเพื่อเหตุภารกิจใหญ่และอื่นๆการสำรวจในครั้งนี้ดำเนินโดยการร่วมมือระหว่าง CGTN กับมหาวิทยาลัยประชาชนจีนโดยผ่านสถาบันการค้นคว้าเผยแพร่โฆษณาสากลในยุคใหม่ตอบแบบสอบถามความเอาประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเขตโลกใต้ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกิน18ปีกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์อายุของประชากรในแต่ละประเทศมาฟังข่าวเกี่ยวกับรายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนบางมมมานี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เผยแพร่สภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคม2026นี้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนมีรายรับถึง 6,245 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นมีกำไรถึง 717 ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 2.2% การส่งออกการบริการด้านซอฟต์แวร์มีถึง27กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนใน5เดือนต้นปีนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีรายรับถึง 1,360 ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.9% รายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีถึง 4,276 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 11.3% ความเอารายรับของทั่วแขนงการถึง 68.5%รายรับจากผลิตภัณฑ์และการบริการความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารมีถึง110ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกัน

กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยในนั้นการส่งออกนำไส้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มขึ้น 64.9 ส่วนห้อยการบริการวัฒนธรรมและการบันเทิงส่วนบุคคลได้เพิ่มขึ้น 50.1 ส่วนห้อยเป็น2ของเขตที่เพิ่มขึ้นไวว่ากว่าหมู่นอกจากนี้ภายใต้การสูงยุ่งการส่งเสริมทางด้านนโยบายการขยายการบริโภคทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆนั้นระยะ5เดือนต้นปีนี้การส่งออกการบริการด้านการท่องเที่ยวของจีนมีถึง188กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 31.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายเป็นจังหวะการเติบโตไว้กว่าหมู่ใน5คงเขตการส่งออกการบริการทำอิฐมาฟังข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10จัดขึ้นอยู่ที่ฮ่องกงจีนกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมยงเสื่อมจอดฮอดตลาดห่วมกันสร้างศตวรรษใหม่แห่งการห่วมมือทางด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของได้ร่วมกันปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่นการหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของตะข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าในภาคพื้นและอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนและลาวกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหารือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นร่วมกันและสมใจร่วมกันกลไกดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินอย่างเป็นทางการในปี2016ที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุหลายกว่า90ตื้อหยวนองค์การภาษีคุนหมิงเปิดเผยให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการมหอดวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าบรรลุถึง90ตื้อกว่าหยวนขบวนรถไฟขนส่งสินค้าลดแลนได้ทั้งหมดหลายกว่า 22,000 กว่าขบวนใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกผ่านด่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุถึง17กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 33.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่ายบทบาทที่เป็นเส้นทางค้ำของเส้นทางรถไฟลาวจีนได้สืบต่อให้เห็นอย่างชัดเจนระดับการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันของภาคพื้นได้รับการยกสูงขึ้นอย่างมั่นเที่ยงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอสู่ทุกท่านได้รับฟังนำกันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีน

0: มาถึงในยาลมกับเพื่อนลาวและท่านผู้ฟังรายการชีวิตคนลาวจูเมืองจีน CMG FM 93 MHz และยาลมกับเพื่อนลาวนี้ทางรายการก็ได้ติดต่อโทรหาเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนรายละเอียดการสนทนาจะเป็นเท่าใดนั้นติดตามรับฟังจากทางรายการได้สบายดี
1: สบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่าโทนี่บุพภารัตน์เนาะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในเมืองกุ้ยหยางเนาะคือโรงเรียนว่ากุ้ยโจหมิงจูต้าเสียตอนนี้ได้มาศึกษาอยู่นี่ได้ประมาณ2ปีแล้ว
0: โอ้เจ้าว่าสู่ฟังเบิ่งดูเป็นเท่าใดระยะที่มาใหม่ๆมาถึงปัจจุบันนี้ความแตกต่างมีหยังบ
1: ่ความแตกต่างก็คือแต่ละบอนมันจะบ่คือกันเนาะคือของเฮานี่มันอยู่จีนมันจะสะดวกสบายเรื่องการอยู่การกินไปนึงบ่คือจะอยู่เมืองอื่นอาหารพวกประเภทอาหารนี่ปลาแดกน้ำปลาลาวเป็ดเกลืออันนั้นนี่มีหมดเนาะคือของกินอยู่ลาว
0: โอ้
1: ใช้ชีวิตอยู่ลาวค่อนข้างจะบ่ต่างกันเลยจ้ะ
0: เจ้าน
1: ักศึกษาลาวที่เรียนอยู่เมืองกุ้ยหยางนี่รวมๆ 3-4 โรงเรียนประมาณเกือบ100คน
0: โอ้ก็แสดงว่ามีเพื่อนคนลาวแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศเนาะเฮาเรียนปัจจุบันนี้เรียนปี2นี่แม่นเรียนนําคนจีนเลยบ่หรือว่าเรียนนําต่างประเทศก็มีหรือว่าจังได
1: ๋เรียนนําคนจีนแม่นบางวิชาเนาะที่ว่าเฮาจะได้เรียนนําคน

0: แต่ว่าบางวีซ่ามันบ่เสียหรือว่านิ่นเรียนอักษรอีหยังในโดยเฉพาะ
1: เจ้าเจ้า
0: จะได้ให้เรียนนํากันเรียนแต่กันอีกตอนนี้น้องศึกษาอยู่คุยโจมิงอยู่ต่างเชียงนี่แม่นเรียนสายบริหารธุรกิจ
1: ตัวนี้เป็นความตั้งใจเฮาเลือกอยากเรียนตัวนี้บ่หรือว่าแนวใดจังได
0: ๋แม่นล่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเฮาเนาะที่ว่าเฮาจะเลือกสายนี้เรียนเพื่อเอาไปพัฒนาอาชีพของเฮาอีก
1: ตามปกติกําหนดเวลาเฮาเรียนเฮาใช้เวลาอยู่จีนจักปีจบ
0: ครับเริ่มเรียนภาษาจีนแม่นถ้าเรียนปริญญาตรีก็ประมาณ5ปีถึงจะจบแต่ว่าคนที่ว่ามีประสบการณ์เรียนมาน้อยนึงแล้วเต็งระดับ4ไปได้แล้วเนาะเพิ่นจะให้ขึ้นสายเลยมีอยู่ประมาณ4ปี
1: โอ้เฮาบ่ได้เตรียมภาษาถ้าเข้าสายเลยเน
0: า
1: ะถึงซั่นการที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนในระดับ3ระดับ4หรือบ่มีแล้วไปเตรียมอยู่พุ่นนี่คิดว่าข้อดีข้อเสียจังได๋ตามความคิดเน
0: า
1: ะ
0: ตามความคิดของเฮานี่แม่นขึ้นนําใจเฮาเนาะถ้าใจเฮาอยากเรียนเนาะเฮาเรียนอยู่บ้านเฮาก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็เปิดสอนหลายโรงเรียนเติบอยู่แต่ว่าเรียนอยู่จีนมีค่อนข้างดีอย่างนึงก็คือเฮาได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่เรียนประมาณ3เดือน4เดือนก็สามารถเว้าได้หรือว่าสนทนาได้เป็นจีนก็บ่ได้ระดับแนว
1: เจ้าตอนมาเรียนนี่เห็นแล้วได้โรงเรียนได้ไปต้อนรับเฮาบ่หรือเฮามาเอง
0: เดินทางมามื้อแรกเนาะของพวกเฮานี่จะเป็นเฮาจะได้มาเองขี่ยนต์ตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะสนามบินมาไตมาถึงสนามบินคุนหมิงแล้วมีรุ่นพากันที่ว่าเรียนอยู่คุยอย่างนี้ที่อยู่เรียนเฮามารับอยู่สนามบินคุนหมิงเนาะแล้วเพิ่นจะพานําพาเฮากลับโรงเรียนไปรายงานตัวกับอาจารย์มามื้อแรกเนาะก็เก็บบ่อนนอนเฮาหรือว่าอาจารย์เพิ่นจะจัดห้องให้เฮานอนเนาะว่าเฮาจะได้นอนแบบไหนห้องแบบไหนรายละเอียดอันนี้แม่นอาจารย์เพิ่นจะจัดการให้หมดต่อมาเนาะเฮาสิได้ไปตรวจสุขภาพสิ่งต่างๆเนาะที่อาจารย์เพิ่นมอบให้เฮาเฮ็ด
1: เจ้าเจ้าเป็นได้มีความตื่นเต้นแล้วได้บ่หลังจากที่เข้าไปสู่โรงเรียนย่างเข้าไปโรงเรียนที่ตนเองจะได้เรียน
0: รู้สึกตื่นเต้นหลายเพราะว่าเฮาได้กลับมาเรียนอีกเทื่อนึงเพราะว่าช่วงโควิดแม่นเฮาได้จบการเรียนเนาะแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตเทื่อนึงแล้วรู้สึกดีหลายได้เจอหมู่เจอครูหลายคน
1: เจ้าใช้ชีวิตมาปี2ปีมานี่มีอันใดประทับใจอยู่ทางกุ้ยหยางทําเรียนและใช้ชีวิตในปัจจุบันนี
0: ้ความที่ว่าเฮาเห็นเป็นคนจีนอยู่ในเมืองกุ้ยหยางนี้เนาะคือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนิสัยดีนิสัยคือบ้านเฮาเนาะอ่อนโยนคือเพิ่นเปิดร้านอาหารเนาะเฮาเป็นลูกค้าประจําเพิ่นบางเทื่อเฮาไปเพิ่นก็อยากว่าเลี้ยงข้าวเฮาเลยก็ได้เนาะบางเทื่อเฮาเป็นลูกค้าประจํา
1: โอ้
0: เป็นจิตใจดีแต่คนเมืองอยู่กุ้ยหยางนี่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วอันประทับใจที่สุดนี่เป็นโรงเรียนเนาะเพิ่นมีกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติตลอด
1: มี
0: สู่เดือดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเว้าถึงประเทศลาวนี่ทั้งเพื่อนคนจีนกุ้ยหยางนี่ฮู้บ่ประเทศลาวและฮู้จักคนลาวหลายขึ้นบ่ตามเฮาคิดตามเฮาได้เว้าตามเฮาได้สัมผัสตัวจริง
0: ตามเฮาได้สัมผัสตัวจริงเนาะคือเวลาเฮาขึ้นแท็กซี่อยู่จีนเนาะหรือว่าย่างไปนั่นไปนี่ไปเลาะเนาะคนจีนเขาเห็นเฮาร่วมกันเนาะเขาถามเขาถามว่าเฮาเป็นคนมาแต่ไสคือเฮาเว้ากันเป็นหยังคือบ่เข้าใจนะก็บอกว่าเฮามาแต่ประเทศลาวประเทศลาวติดกับคุณมิงไกลนี่ก็โอ้ประเทศลาวว่ะ
1: เออ
0: แล้วว่าทางหลายบนท่องเที่ยวมีหลายหลวงพ่อบางนะคือคนลาวคนจีนอยู่นี่เขาก็ฮู้ว่าหลวงพ่อบางก็เป็นเมืองมรดกโลกนะเขาก็ฮู้ว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยว
1: โอ้จ้าๆๆแล้วเว้าถึงการใช้ชีวิตก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะบ่ว่าจะหอพักบ่ว่าจะบ่อนทําบ่อนเฮียนและความสะอาดบ้านเมืองเขาจะเป็นจังได
0: ๋ความสะอาดนี่แม่นเฮาให้10เลยเนาะเพราะว่าจีนมีระเบียบเรื่องพวกนี้หลายเพราะว่าเขาบ่ค่อยจะทิ้งขี้เหญ้าสะทรายเน
1: า
0: ะคือแบบมีถังขี้เหญ้าอยู่ไสเขาจึงเอาไปทิ้งบ่ว่าบ่อนสาธารณะหรือว่าอยู่ในห้องเฮียนหรือว่าอยู่ตามระเบียบอันนี้ต่างๆเพิ่นจะบ่ทิ้งดูแลเด็ดขาดเนาะจีนเป็นระเบียบจีนเพิ่นจะเข่งเรื่องความสะอาดก็ถือว่าโอเคระดับนึงเลยเนาะคือขี้เหญ้าเป็นตุกน้ําเป็นถุงพลาสติกอันนี้เขาจะบ่ค่อยเห็นตามพื้นบ่อนที่เฮาย่างคอนกรีตอันนี้เลยเพิ่นจะเอาทิ้มแล้วจะมีคนมาเก็บทุกๆ1ชั่วโมง
1: โอ้
0: เป็นพวกพนักงานอนามัยเพิ่นจะมาเก็บ
1: ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวมาเล่นหรือว่ามีหมู่ครูไปยามอยู่กุ้ยหยางนี่คิดว่าเฮาอยากพาเขาเจ้าไปฮู้หยังไปเห็นหยัง
0: สมมุติว่าแม่นหมู่เฮามาหรือว่าครอบครัวเฮาเนาะมาเล่นนี่เฮาก็สิได้พาเพิ่นไปเที่ยวบนวัฒนธรรมอยู่เมืองกุ้ยหยางนี้เช่นชนเผ่าม้งมีชนเผ่าม้งแล้วก็มีตึกห้างที่มันใหญ่พัฒนาไว้ภายใน5ปี10ปีก็สร้างแล้วเนาะแล้วมีคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นถือชน

0: ผามงแล้วเพิ่นมาฟ้อนมาเต้นแฮวคือเพิ่นเข้าบ้านเฮา
1: โอ้จ้ะจ้ะเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติอยู่ทางพุ่นจะได้จัดอยู่บ
0: ่เพิ่นจัดทุกปียายคือบ่ว่าจะเป็นเทศกาลนั้นนี้เนาะคือพุ่นจีนบ่หรือว่าเป็นชนเผ่าของเพิ่นเองเนาะคือเขาเอิ้นว่าเหมียวจูเนาะเหมียวจูมันชนเผ่าของพุ่นจีนเพิ่นชนเผ่ามงคือชนเผ่ามงบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็มีจัดทุกปีมีสมาแสดงอยู่โรงเรียนเฮาแล้วก็มีให้เฮาไปสถานที่เบิ่งชนเผ่าเมืองนี้บ่นี้เป็นจังซี่เนาะเฮาสิได้ไปเปิดตาเบิ่งหลายบ่อยากจะไป
1: เจ้าเรื่องห้องห้อยประวัติศาสตร์สิ่งเก่าแก่บูฮานนี่อยู่ทางพุ่นยังรักษาไว้ดีบ่มีคนไปเล่นไปเที่ยวและเฮาเห็นเป็นจังได
0: ๋ตามที่น้องเคยไปมานี่แม่นบ่อนประวัติศาสตร์ของสําคัญล่ะบ่ว่าจะเป็นเก่าแก่100ปี1000ปีเพิ่นก็ยังรักษาดังเดิมคือเก่าบ่ให้ประชาชนเนาะเข้าไปแตะต้องอย่างเป็นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าแม่นเอิ้นบ้านเฮาก็คือเป็นมรดกของบ้านเมืองเพิ่น
1: เจ้า
0: เฮาบ่สามารถไผรู้ได้บางบ่อนเนาะแต่ไปเบิ่งได
1: ้เออไปจับไปบายไปขีดไปเขียนไปยกไปย้อนี่บ่ได้แล้วเนาะได้แต่เบิ่งซื่อๆ
0: บ่ได้เลย
1: เออเพราะว่าคันคิงเก่าแก่ไปต้องไปจับมันเทื่อมันหักมันเพแบบซี่มันบ่สามารถประเมินราคาได้เด้เจ้าๆ
0: บ่สามารถประเมิน
1: เจ้าเอาเฮาจะพักฟังเพลงหน่อยนึงจักหน่อยกลับมาล้มกันตื่มเนาะเอาตอนนี้เชิญทานฟังเพลงมวลๆจากทางรายการ

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ยังอยู่กับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนได้โอล้มสนทนากันหลายเรื่องราวของชีวิตมีทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากมีทั้งสิ่งท้าทายต่างๆและอุปสรรคอื่นๆที่เข้ามาก็สามารถผ่านผ่านปัญหาได้สามารถเอาความรู้มาให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีแต่การใช้ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อสำเร็จการศึกษาโรงเรียนที่เฮาเรียนอยู่ในตอนนี้นี่ได้ยินมาว่ามีเพื่อนคนจีนเรียนภาษาลาวนําแม่นบ่หรือว่าจังได
2: ๋ด้วยแม่นเลยมีอาจารย์เพิ่นสอนเป็นภาษาลาวเนาะสอนเป็นภาษาลาวคือเริ่มต้นบ้านเฮาเลยเนาะคือเรียนอนุบาลเรียนปี1ป1ป5ซี่ก็คือบ้านเฮาเลยเนาะ
1: โอ้
2: เรียนเพิ่นจะสอนคืออยู่บ้านเฮาเลยสอนให้เว้าสอนให้เขียนเฮ็ดคืออยู่บ้านเฮาคือคนจีนบางคนเนาะเพิ่นก็เว้าภาษาลาวได้อาจารย์ก็เก่งระดับหนึ่งคือคนลาวเลยเนาะอาจารย์จีน
1: โอ้
2: จากคนจีนเพิ่นเว้าภาษาลาว
1: สันแสดงว่าเฮามีโอกาสได้ล้มภาษาลาวกับเพื่อนคนจีนหรือเพื่อนคนจีนฝึกภาษาลาวกับเฮา
2: แลกเปลี่ยนกันเนาะอ้ายคือเฮาคําศัพท์ใดที่ว่าเป็นคําศัพท์ยากๆภาษาจีนเนาะเฮาบ่ฮู้เฮาก็ถามเพื่อนคนจีนแต่คือคนจีนเพิ่นบ่ได้เนาะคํานี้ว่าจังได๋มีหยังเฮาก็ให้คําปรึกษาเพิ่นได้เฮาก็บอกเพิ่นว่าความหมายมันจังซี่เนาะเฮาได้แลกเปลี่ยนกันตลอดเจ้าน
1: ักศึกษาลาวที่มาเรียนอยู่ประเทศจีนนี่กิจกรรมออกนอกโรงเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆนี่มีหลายแม่นแท้บ่หรือว่าจังได
2: ๋ก็แม่นหลายมีหลายแฮงคือเดือนนึงจะมีอยู่ประมาณ 2-3 เทื่อใดแล้วก็รถทัวร์โรงเรียนจะพาไปเนาะคือบางบอนเฮาจะได้อาจจะได้ค้างคืนเนาะไปนอนโรงเรียนก็พาไปได้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทับพี่ซอกมันทุกอย่าง
1: เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเนาะตัวนี้คิดว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นคนลาวเฮาที่ได้ไปเรียนอยู่หั่น
2: น้องคิดว่าค่อนข้างดีระดับนึงเลยเพราะว่าเฮาใช้ชีวิตอยู่เฮือนเนาะเฮาจะบ่ได้คือใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาต้องได้หาฮู้วิธีเอาตัวรอดของตัวเองก่อนไปทัศนะบ่อนไกลๆเนาะจะได้ไปสัมมนางานเนาะคือจะได้ไปนั่งฟังคือนักธุรกิจที่ว่าเพิ่นประสบผลสําเร็จเพิ่นมาบรรยายให้เฮาฟังเนาะว่าเพิ่นก่อนเพิ่นจะประสบผลสําเร็จได้เพิ่นต้องผ่านบ่อนนี้มาเนาะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าคําศัพท์นี้มันจังซี่ถ้าสมมุติว่าเฮาฟังแล้วเฮาบ่เข้าใจ
1: ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทั้งกําไรชีวิตแต่ถ้าจะไปแบบสั้นจ่ายเงินเองนี่คือสิหมดหลายเติบเลยเนาะ
2: เก่าแม่นล่ะสิหมดเงินหลาย
1: เอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในทั่วประเทศแหละสําหรับอยู่ประเทศจีนตามที่โคโซกเห็นมาแล้วก็ตัวจริงที่น้องได้ไปสัมผัสเนาะจังซั่นว่ากลับมาเบิ่งคืนว่าเรื่องราวของคนจีนเฮาเห็นกับเจ้านี่ความอดทนความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลานี่นะมันแม่นแนวนั้นแท้บ่ตามหลายคนว่ามา
2: แม่นแท้อ้ายเพราะว่าเวลาที่สําคัญแฮงเนาะคือเข้าโรงเรียนเฮาเวลาเฮาเข้าโรงเรียน 10:30 ถ้าเฮาไป 10:31 ก็ถูกหักคะแนนแล้วถูกหมายว่ามาช้าเขาก็ถึงคะแนนไปเลยเวลาจีนนี่สําคัญเนาะคือเวลานัดอาจารย์นัดนักศึกษาไปรวมผู้ใดมาช้าเพิ่นก็ตักเตือนเนาะแล้วก็หักคะแนนเวลาของจีนสําคัญหลาย
1: โอ้ครูอาจารย์นี่เพิ่นก็ใจดีนํานักศึกษาอยู่บ่เพิ่นก็หักกับแพงให้ความช่วยเหลือเบิ่งแยงเฮาดีอยู่บ่อยู่ทางประเทศจีนนั้น
2: นักศึกษาต่างประเทศเนาะเพิ่นจะดูแลเป็นพิเศษดูแลค่อนข้างดีนึงเพราะว่าเพิ่นก็เข้าใจเนาะว่าเฮามาต่างถิ่นต่างบ้านทางจะบอกเขาจะสอนว่าอันใดบ่ควรเฮ็ดอยู่เมืองนี้อันใดเฮาไปแสงเฮาต้องได้ระมัดระวังอาจารย์เพิ่นจะติดตามเฮาตลอด
1: แสดงว่าเฮาก็ต้องได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายบางอย่างบางโตนําแม่นบ่เรื่องระเบียบของสังคมนี่นะเฮาก็ต้องได้รู้คือกันได้เน
2: าะเพราะว่าอยู่จีนนี่ถ้าเฮาจะขี่รถจักรเนาะขี่รถจักรมันจะผิดกฎหมายต่อบ้านเมืองเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีกับขี่แล้วก็รถนักศึกษาต่างประเทศซื้อบ่ได้อยู่บางเมืองแต่ว่าถ้าขี่ได้ก็ขี่ในโรงเรียนตำรวจเพิ่นให้ขี่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮาขี่ออกบริเวณโรงเรียนไปหนทางใหญ่ห นทางจีนใหญ่หลายเนาะคือเฮาขี่ออกไปหนทางใหญ่บ่ใส่หมวกกันน็อกเพิ่นก็ตักเตือนเนาะให้เฮาใส่แล้วก็
1: เจ้า
2: ให้เฮาไปได้นะแต่ว่าเพิ่นจะบ่ได้ปรับใหม่เงินบ่ได้อีหยัง
1: อือ
2: ถ้าเพิ่นฮู้ว่าเป็นนักศึกษาต่างประเทศ
1: เจ้าเจ้าเจ้าการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่จากเป็นวัยหนุ่มอยู่ประเทศลาวมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเฮารู้สึกว่าเฮาเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นบ่ต่างจากตอนอยู่ลาวแนวใดบ
2: ่รู้สึกว่าเฮาต้องได้ใหญ่ขึ้นเองอีหลีเพราะว่าเฮาบ่มีไผเฮาบ่มีซอยคืออยู่เฮือนเฮาน่ะ
1: อืออ
2: ันนี้เฮาต้องได้เอารู้วิธีเอาตัวรอดเนาะเฮาคือเฮาอยู่นําหมู่หลายคนเฮาสิใช้ชีวิตคืออยู่เฮือนเฮามันบ่เป็นไปบ่ได้แล้วก็สําคัญคือการแต่งกินเนาะการแต่งกินเฮาคือเฮาจะกินอาหารลาวๆเฮาก็ต้องได้เฮ็ดเองเนาะบ่มีให้เฮ็ดให้เฮาได้อันนี้เฮาต้องได้พึ่งตัวเองต้องได้พึ่งตัวเอง
1: แสดงว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้รับผิดชอบหน้าที่การเฮียนเวลาเครื่องนุ่งของถืออาหารการกินเงินที่ได้มาแต่ละเดือนรู้จักบริหารรู้จักใช้จ่ายอันนี้ก็ถือว่าให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ในตัวซั่นๆมาเว้าเรื่องการเฮียนนี่การเฮียนเอาภาษาจีนเพื่อให้ตนเองได้รู้ภาษาจีนหลายขึ้นหลายขึ้นนี่โดยส่วนตัวเฮาเฮียนจังได๋เฮาเฮ็ดแนวใดเพิ่มเติมอีก
2: คือความคิดของน้องนี่แม่นจะเฮ็ดให้น้องๆที่ว่าสนใจมาเฮียนจีนใหม่เนาะที่สําคัญเลยเนาะเฮามาใหม่คําศัพท์สําคัญเนาะที่ว่าอยากบอกคําศัพท์สําคัญเฮาบ่จําเป็นต้องเฮียนเก่งก็ได้คือเฮาอ่านคําศัพท์จื้อมื้อละ5คําศัพท์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมื้อละ5คําศัพท์เฮาก็เริ่มจะพัฒนาตัวเองภายใน3เดือนก็เป็นไปได้เนาะประมาณนั้นได
1: ้เรื่องการรักษาสุขภาพนี่ถ้าว่ามีแต่ไข้มีแต่ป่วยสิมีผลบ่ต่อการเฮียนกันเอาความรู้เฮามันมีผลสะท้อนบ
2: ่ถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นไข้อยู่นี่เนาะมันก็มีผลต่อการเฮียนเนาะคือวิชานึงทางเฮาบ่ไปก็สําคัญได้สําคัญเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะบ่ได้มาทวนคืนให้เฮาเนาะ
1: โอ้
2: เฮาบ่ไปวิชานึงเพิ่นก็เฮียนไปเรื่อยๆเพิ่นก็ได้สอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละบทแต่ละบทไปเนาะคือเฮาเป็นไข้เนาะอาจารย์เพิ่นจะติดตามเพราะว่าเฮาเป็นไข้ประมาณใดถ้าเป็นแฮงเพิ่นจะอาจารย์เพิ่นจะพาไปหมอเองเลย
1: อือ
2: โรงเรียนจะพาคนพาไปแล้วก็จ่ายค่าหมอนั้นนี่ให้เฮาบ่สุอย่าง
1: ดีแท้บ่ต้องเป็นไข้เป็นเจ็บเป็นป่วยหยังรักษาสุขภาพระยะเรียนนี่เน
2: า
1: ะ
2: รักษาสุขภาพตัวเอง
1: ความหวังกับการเรียนเทื่อนี้แม่นมีแนวใดกับการเรียนเทื่อนี
2: ้ความหวังของเฮาก็คือภาษาจีนแม่นเฮาต้องได้ก่อนกลับไปเนาะเฮาต้องได้เฮาต้องตั้งใจเพราะว่าปี4นี่ปี3เริ่มปีหน้าปี3ปี4มันจะยากค่อนข้างยาก
1: เจ้า
2: ได้เฮ็ดบทได้เฮ็ดพรีเซนต์บทอาจารย์นั้นนี้เฮาต้องได้ตั้งใจกว่านี้เนาะถ้าสมมุติว่าเฮายังบ่เอาใจใส่ในการนําเรียนมันจะมีผลกระทบต่อท้ายปีเนาะหรือว่าปีก่อนที่เฮาจะจบ
1: เจ้า
2: คือน้องจบไปนี่แม่นคิดว่าจะได้กลับไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองที่ว่า
1: อ
2: ยากเฮ็ดครับศึกษาเพื่อธุรกิจของตัวเอง
1: เจ้าเจ้าอยากบอกอย่างครับน้องๆที่คิดอยากจะมาเรียนประเทศจีนอยากมาเรียนภาษาจีนอยากมาเรียนหลายๆสาขาวิชาอยู่ที่ประเทศจีนว่าเฮาต้องเตรียมตนเองแนวใดเพื่อไปฮอดจีนแล้วเฮาจะได้ดีขึ้นบ่ให้ตกทางหับกับสังคมกับการใช้ชีวิตแบบนี้โดยเอาประสบการณ์ของน้องเองมาแนะนําให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆของเฮาที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี
2: ้น้องๆคนใดที่ว่าอยากมาเรียนศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนเนาะคือน้องๆที่กําลังจบเนาะถ้าคิดจะมาเรียนจีนแม่นถ้าบ่เอาใจใส่หรือบ่ตั้งใจรับเรียนเนาะแม่นเฮาจะเสียเงินล้าเฮาจะเสียเวลาพร้
1: อม
2: ถ้าเฮาบ่ตั้งใจเฮ็ดข่าวมาเนาะถ้าเฮามานี่เฮาต้องอยากรู้อยากเห็นหลายๆอย่างเฮาต้องได้รู้ได้เห็นหลายๆอย่างเนาะคือคล้ายๆของเอิ้นคือกําไรชีวิตของเฮาเนาะเฮาต้องได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะวิธีเรียนนี่แม่นขึ้นนําคนเนาะว่าถ้าแม่นน้องตั้งใจเรียนเนาะน้องก็ได้เนาะแต่ว่าคนลาวกับคนลาวเพิ่นอยู่นี่เพิ่นช่วยเหลือกันคือตัวใดบ่ได้เฮาก็ซอยกันเนาะเพิ่นก็ทางเขาบอกคําศัพท์ใดเฮาบ่เป็นเพิ่นก็เรียนนํากันเนาะคือสังคมอยู่นี่นี่ค่อนข้างดีเวลาออกไปข้างนอกเนาะหรือว่าเวลาไปลิ้นไปเที่ยวหลายๆบ่อนเนาะจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าบ่ค่อยจะไปคนเดียวแต่ว่าความปลอดภัยอยู่จีนนี่ปลอดภัย 100% เนาะบ่ค่อยจะมีมิจฉาชีพหรือว่าคนบ่ดีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: จะบ่ค่อยมีอยู่เมืองนี่อยู่เมืองผู้อย่างนี
1: ่โอ้เจ้า
2: ก่อนอื่นเนาะต้องขอขอบใจพ่อกับแม่เนาะอ้ายน้องคนที่ว่าซัพพอร์ตเฮาเนาะมาถึงจุดนี้ได้มาเฮียนถึงจุดนี้ได้ถ้าบ่มีพ่อบ่มีแม่เฮาเนาะเฮาก็บ่ได้มาเฮียนบ่มีโอกาสได้มาเฮียนอยู่ที่ประเทศจีนเนาะเฮานี่แม่นเพิ่นบ่ได้สัญญาเนาะเพิ่นบ่ได้คาดหวังมาว่าจะให้เฮาเฮียนเก่งเอาลําดับต้นๆมาปานนั้นแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้าอยากได้แบบใดก็เฮียนแบบนั้นคือถ้าเฮาตั้งใจเนาะคือเฮาอยากได้เฮาก็ตั้งใจเอาเองเฮาก็เฮ็ดเอาเองเนาะ เราเป็นผู้ชายเนาะเฮาต้องดิ้นรนหน่อยนึงต้องเอาใจใส่ตั้งใจทําเรียนหน่อยนึงเพื่ออนาคตของตัวเอง
1: เป็นคําเว้าที่ถูกต้องและของพ่อแม่เนาะเว้าสั้นๆแต่มีความหมายอย่างลึกซึ้งลูกอยากได้หยังลูกต้องการอยากเป็นหยังในอนาคตแม่นลูกค่อยคว้าเอาเองโอกาสที่มีแม่นเฮาสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเฮาได้พ่อแม่ก็เพียงแต่ให้กําลังใจให้เฮาในการสู้ชีวิตในการเอาความรู้อยู่ที่ประเทศจีนจังซั่นว่าทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน CMG FM 93 MHz ขอแสดงความขอบใจกับน้องที่สละเวลามาลมสนทนาในรายการนี้เพื่อให้เพื่อนคนลาวอยู่ประเทศลาวได้รู้จักเรื่องราวของคนลาวอยู่ที่ประเทศจีนขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาและมีสุขภาพแข็งแรงเด้อ
2: ครับขอบใจให้ได้หลายเด้อ
1: เจ้าขอบใจครับ

เขาเจ้าเป็นนักศึกษาเขาเจ้าเป็นนักธุรกิจเขาเจ้าเป็นนักศิลปินเขาเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไหลอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนมาถึงตอนท้ายรายการแล้วตอนท้ายรายการนี้นำเสนอหูวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ท่านมาหูเกี่ยวกับใบซาท่านเคยชมวิธีการทรงซาของจีน

หรือบ่ทำกลางเสียงดนตรีแบบบูฮานของจีนที่อ่อนซ้อยอ้อยอิงผู้ทรงซาค่อยๆใส่ซ่อนซาตักใบซาปล่อยลงไปในกะแล้วเทน้ำเดือดเข้าไปหลังจากนั้นสั่นกล้วยเบาๆและเทน้ำซาสุดทำอิดถิ่มใส่ถาดทรงน้ำซาแล้วเติมน้ำเดือดใส่กาอีกเทอหนึ่งล้อท่าคราวหนึ่งจึงลิ้นใส่จอกที่ประดิษฐ์อย่างประณีตงดงามและมอบให้แขกซึ่งบรรดาแขกสามารถค่อยๆจิบน้ำซาไปเรื่อยๆปัจจัยสำคัญในการทรงซาแม่นใบซาน้ำซาอุณหภูมิของน้ำสุดทรงซาและบรรยากาศเป็น5สิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการทรงซาของจีนในแต่ละครอบครัวชาวจีนทั่วไปการทรงซาและการดื่มซาบ่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อนคือแนวนี้เพียงแต่ใส่ใบซาและเทน้ำห้อนใส่จอกหยกดื่มโดยกงเลยการดื่มซาเป็นความสิ้นเคยทางด้านวัฒนธรรมที่ซึมเข้าสู่สายเลือดของชาวจีนแล้วคนจีนใช้การทรงซาในการต้อนรับแขกเวลาพบปะหมู่ตลอดจนรักษาสุขภาพเป็นต้นซาจีนมีชื่อเสียงมีหลายชนิดเช่นซาหลงจิงซาเทกวนอินซาผู้เอ๋อและอื่นๆในท้องถิ่นต่างๆของจีนมีประเพณีการดื่มซาที่แตกต่างกันเช่นสาวปักกิ่งดื่มซาด้วยถ้วยใบใหญ่สาวแขวงฟูเจี้ยนดื่มซากังฟูเป็นต้นท่านอยากฮู้บ่บ่าคนจีนเริ่มดื่มน้ำซาตั้งแต่เวลาใดซามีต้นกำเนิดที่ประเทศจีนผู้ที่ค้นพบซาคือเปลี่ยนตื้อบรรพบุรุษชาวจีนที่มีอีกหนึ่งสื่อว่าเซินหมิงในยุคสมัยหินบูฮานห่างจากปัจจุบัน 5,000 ปีแล้วขณะที่เพิ่นใส่หม้อต้มน้ำในป่าพอดีมีใบไม้หลายใบตกใส่หม้อต้มเมื่อน้ำฝดเดือดแล้วปรากฏว่ามีสีเหลืองอ่อนๆหลังจากดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นช่วยแก้กระหายเป็นอย่างดีเซินหมิงมีประสบการณ์ในการลองซิมสมุนไพรมาห้อยกว่าสนิทจึงมั่นใจว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เริ่มเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นสาระหนาฮู้ปิดท้ายรายการในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับใบซามีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังก็พบแบบบังเอิญโดยที่บรรพบุรุษของจีนเนาะเข้าไปต้มน้ำอยู่ในป่าแต่มีใบไม้นี่ตกลงใส่จากนั้นก็เป็นสีเหลืองดื่มกินก็ฮู้สึกว่ามีชีวิตสีว่าสุดท้ายก็ฮู้ว่านี่แม่นใบซาขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้ามื้อนี้อดิศักดิ์ลำลาท่านไปก่อนลาก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

จางจงจิงหมอวิเศษและขวาถัวผู้ปฏิสร้างวิธีผ่าตัดในราชวงศ์ฮั่นมีหมอที่มีชื่อเสียง2คนผู้หนึ่งแมนจางจงจิงที่ได้นามยศว่าเป็นหมอวิเศษอีกผู้หนึ่งแมนขวาถัวที่ค้นคิดปฏิสร้างวิธีผ่าตัดจางจงจิงเป็นคนนายางแขวงเฮือนานในท้ายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเวลานั้นมีพยาธิแพร่ระบาดคนในครอบครัวของพันก็ได้เสียชีวิตย้อนไข้ทรพิษ2ส่วน3ภายในเวลาบ่ฮอด10ปีพันก็พยายามค้นคว้าวิธีปิ่นปัวแบบบุหารเก็บกรรมตำรายาลึกลับของประชาชนอย่างกว้างขวางแล้วเขียนเป็นปื้มทฤษฎีว่าด้วยพยาธิไข้ทรพิษและอื่นๆ16ตอนในปื้มของพันบ่เพียงแต่มีตำรายาสำหรับกินอย่างหลวงหลายเท่านั้นยังได้แนะนำทฤษฎีเกี่ยวกับแพทยศาสตร์จีนซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานในแก่วิทยาศาสตร์ปิ่นปัวด้วยยาพื้นเมืองจีนขวาถัวเป็นคนปัวโจวแขวงอันฮวยในตอนท้ายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเพิ่นก็สำนานในการปิ่นปัวภายในภายนอกแม่หญิงและเด็กน้อยเทคนิคปิ่นปัวภายนอกของขวาถัวเก่งหลายเพิ่นได้เฮ็ดยาหมื่นสนิดหนึ่งที่ชื่อว่าม้าไฟสานเพิ่นเคยให้คนเจ็บที่เจ็บใส่ติงกินยาหมื่นสนิดนี้กับเราล้อถ้าคนเจ็บหมื่นแล้วเพิ่นก็พาตัดให้ในที่สุดเพิ่นก็ท้ายาที่สามารถขาดเสื้อใส่ปากบาดแผลหลังจากนั้นเดือนหนึ่งคนเจ็บก็ฟื้นฟูปกติขวาทัวแมนหมอผู้ทำอิฐในโลกที่นำใส่เทคนิคยาหมื่นกับคนนอกนี้ขวาทัวยังสำนานเทคนิคฝังเข็มคนนางในคราวนั้นเซนวาโจซูเป็นพยาธิเจ็บหัวเจ็บเส้นประสาทก็เสิร์ฟขวาทัวไปปัวไข่ขวาถัวก็ใส่วิธีฟังเข็มให้ได้อาการเสาดีขวาถัวเอาใจใส่น้ำการปีนผัวและก็ยิงเอาใจใส่น้ำการป้องกันพยาธิโดยเขียนแบบกิริยาท่าทางของสัตว์หาสนิทคือเสือกวางหมีธนีและนกเพื่อในปฏิสางท้าออกกำลังกายที่เสือว่าอู่ชินซี่ฮัดกายหาสัตว์

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน
3: ยุคเหลียงจู่จีนมีความเป้าบุหารที่ว่าเงินคำมีราคาแต่ยุคบ่มีราคาจากนี้เห็นได้ว่าในสมัยบุหารสาวจีนก็ทะนุถนอมยุคที่สุดเหลียงจู่แม่นหนึ่งในสองศูนย์กลางยุคในสมัยหินไม้ของจีนเครื่องยุคที่ขุดออกมาจากแห่งนี้มีชื่อเสียงที่สุดย้อนอุปกรณ์รูปทรงลวดลายและฝีมือที่พิเศษพร้อมด้วยจุดพิเศษวัฒนธรรมที่ดินสัตว์เครื่องยุคเหลียงจู่ส่วนหลายห้มส่วนอยู่แขวงเจ๋อเจียงนครเซี่ยงไฮ้และแขวงเจียงซูบนห้องห้อยที่สำคัญมีผู้เฉาเฉียสื่อต้นผู้จังหลิงฮวาทิงผู้ฝูเฉวนและผู้ฝันชานเป็นต้นตามการพิสูจน์เครื่องยกเหลียงจู่ส่วนหลายใส่ยกอ่อนของท้องถิ่นเฮ็ดเป็นเครื่องเอและเครื่องมือเป็นต้นโดยเฉพาะแม่นลวดลายละเอียดปานีตเป็นระเบียบสิ่งที่มีสีสันอัศจรรย์นั้นแมนรูปลวดลายเทวดาซึ่งมีใบหน้าคนที่เป็นตาย่านใส่หมวกขนนกเยินสูงสง่าสองมือค่ำแอวขี่สัตว์วิเศษเครื่องหมายของกุ๊กเหลาที่เป็นหูปะทําหรือน้ำมะทําสนิทนี้กลายเป็นเครื่องหมายพิเศษของเครื่องยกเหลียงจู่เครื่องใช้ในพิธีต่างๆเช่นจงและ

ต้นที่มีสีสันศาสนาอันเข้มข้นและเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อำนาจนั้นปรากฏออกมาอย่างหลวงหลายอันนี้ถูกวงการวิชาการรับรู้โดยทั่วไปว่าแม่นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงการปรากฏตัวของอารยธรรมจีนเครื่องยุกจุงที่ด้านนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านในเป็นรูปวงมนนั่นเป็นเครื่องยุกแบบยางที่เป็นสัญลักษณ์ให้แก่อำนาจของเทวดาที่สูงสักเครื่องยุกปี้แต่เดิมแม่นเครื่องใช้ในพิธีกรรมบูชาฟ้าแทนของคนบุหารในสมัยเหลียงจู่มันเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ทรัพย์สมบัติในสังคมดึกดำบรรพ์ที่เครื่องมือโลหะยังบ่ทันมีแล้วลวดลายที่ละเอียดปานนี้เหล่านี้มันควัดแนวใดมาฮอดปัจจุบันนี่ยังแม่นปริศนาที่บ่ทันมีคำตอบเถื่อนักวิชาการบางคนเห็นว่าลวดลายในเครื่องยกเหลียงจู่แม่นควัดด้วยแค้วของป่าสลามยังมีนักวิชาการบางคนเห็นว่าแม่นใส่เครื่องมือที่เฮ็ดด้วยหินโมลาและแก้วมรกตมาแกะสลักนักบูฮันนักคันดีญี่ปุ่นเห็นว่าเครื่องมือที่สามารถแกะสลักอยู่ทั้งยกได้ดีนั้นต้องแม่นเพชรความจริงเป็นแนวใดแท้ยังบ่ฮู้เถื่อแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้นั่นแม่นเครื่องยกเหลียงจู่แม่นมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับมวลเสื้อวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของภาษาซาจีนในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมพิเศษของภาษาซาจีนมันมีพื้นฐานประวัติศาสตร์อย่างลึก

้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

ผ้าย้อมด้วยขี้ผึ้งและผ้าสีฟ้าขาวผ้าย้อมด้วยขี้ผึ้งและผ้าสีฟ้าขาวแม่นเครื่องหัตถกรรมย้อมสีดั้งเดิมของจีนวิธีย้อมผ้าด้วยขี้ผึ้งแม่นก่อนอื่นแต้มลวดลายหรือโค้งหางของดอกไม้นกป่าและแมงไม้ต่อมาใส่มีดเอาขี้ผึ้งที่ละลายแล้วทับอยู่ในลวดลายแล้วเอาผ้าแช่ไว้อยู่ในน้ำสีฟ้าเมื่อสีในความเข้มข้นระดับใดหนึ่งแล้วก็เอาผ้าออกมาตากแห้งแล้วแช่ใส่น้ำต้มให้ขี้ผึ้งออกเมื่อเป็นแนวนี้ก็เฮ็ดเป็นผ้าย้อมขี้ผึ้งที่มีพื้นสีฟ้าลวดลายสีขาวแล้วย้อนว่าขี้ผึ้งมักแตกมีหอยฉะนั้นเมื่อสีแทรกซึมอยู่ในหอยแล้วในลวดลายมักจะเกิดหอยแตกน้อยๆซึ่งกลายเป็นสิ่งประทับที่ข้ามเขตบ่ได้ผ้าย้อมด้วยขี้ผึ้งมี2สนิดคือย้อมสีเดียวและย้อม2สีบางสวนเผายังย้อม4ถึง5สีซึ่งข้าเจ้ามักใส่ผ้าสนิดนี้เฮ็ดเป็นเสื้อกระปุงผ้าห่มผ้าพันคอและอื่นๆผ้าสีฟ้าขาวผลิตอยู่แขวงต่างๆของจีนวิธีเฮ็ดผ้าสีฟ้าขาวแม่นก่อนอื่นเอาเจี๊ยตัดปกอยู่ผ้าขาวแล้วเอาปูนฝุ่นทั่วและน้ำผสมกันเป็นน้ำป้องกันย้อมเอาน้ำป้องกันย้อมนั้นทาอยู่ผ้าแล้วเอาไปแช่อยู่ในน้ำสีฟ้าตากแห้งแล้ว

ดอกไม้คนและนิทานส่วนหลายใส่มาเฮ็ดเสื้อผ้าผ้าห่มผ้ากั้งมุ้งและผ้ามัดแอวเป็นต้นในตัวเมืองปัจจุบันผ้าย้อมสีด้วยขี้ผึ้งและผ้าสีฟ้าขาวที่มีเอกลักษณ์ชนเผ่าได้รับความนิยมสมชอบจากคนนับมือนับหลาย

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

先遣。นี่ใจของสาวจีนเสียงแมนสัตว์มหัศจรรย์ที่ถูกเอื้อนว่าเป็นล้าสาสัตว์อยู่จีนบนใดก็จะเห็นเสียงที่แกสลักด้วยหินย้อนว่าสาวจีนเธอเสียงเป็นสัญลักษณ์ให้แกความเป็นสิริมงคลกล้าหาญและมีพลังฉะนั้นในเวลาก่อสร้างพระราชวังทำเนียบเฮื้อนอยู่และสุสานสาวจีนก็มาแกสลักหินให้เป็นเสียงที่มีรูปหางต่างๆไว้อยู่หน้าประตูเพื่อขับไล่ผีสางหนังไม้ไล่ฝอประตูในสมัยโบราณการจัดวางสิ่งหินแม้มีธรรมเนียมขัดแน่คือธรรมดาแล้วอยู่เบื้องซ้ายของประตูแม้นสิงโตผู้ขาขวาเหยียบบานเป็นสัญลักษณ์ให้แกกำลังเมื่อขวาของประตูแมนสินโตแม่ที่ไส้ขาไส้รูปเสียงน้อยเป็นสัญลักษณ์ให้แก่การมีลูกหลานอุดมสมบูรณ์ในประวัติศาสตร์ของจีนปักกิ่งเคยเป็นราชธานีของหาราชวงศ์ในนั้นอยู่ภายในและนอกปักกิ่งมีสิ่งหินถูกรูปแบบอย่างหลากหลายในนั้นสิ่งหินคู่ที่อยู่หน้าประตูที่อ้าเหมือนแมนใหญ่ที่สุดสิ่งหินคู่ที่ยูนาประตูแทนโบซาในส่วนสาธารณะจงซันก่อแก่กว่ามูคนจีนมักว่าสิ่งหินของขัวมาโคโบโลนับโบทวนซึ่งสามารถเห็นได้ว่าสิ่งหินของขัวมาโคโบโลลายแท้ๆสิ่งหินที่พวกเขาเห็นอยู่ปักกิ่งส่วนหลายแบนแกสลักในราชวงศ์หมิงและชิงซึ่งเบิ่งแล้วสีหนาอ่อนโยนถ้าอยากเบิ่งสิ่งหินที่มีพลังของสมัยราชวงศ์ฮั่นหลายทั้งก็ต้องไปนครซีอันเมืองหวางเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของจีนในปัจจุบันนี้ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังกำลังหลายความเป็นสิริมงคลสิ่งหินได้ปรากฏขึ้นอีกอยู่ถนนการค้าหน้าประตูธนาคารห้างค้าและสวนสาธารณะตามเล่ากันว่าเสียงมากเด่นหมกใส่ในกลางคืนฉะนั้นอยู่ในป่าของสิ่งหินส่วนหลายจะมีบานน้อยที่กิ่งใต้หน่อยหนึ่ง

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

蒲泰山ในสมัยบูฮานภูไทซันชื่อว่าภูไตซันยังมีชื่อว่าไตจงไทเย่และไตเย่มันตั้งอยู่ในเมืองไทอันภาคกลางของแขวงซานตงเป็นภูตะเวนออกที่สุดและเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจำนวน5ภูศักดิ์สิทธิ์ปี1987องค์การยูเนสโกสหประชาชาติประกาศเป็นมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูไทซันเป็นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาซึ่งมีฐานะสูงที่สุดในสมัยบูฮานฮงเต้หลายองค์เคยจัดพิธีบูชาเทวดาอยู่ภูไทซันตามเล่าลือกันว่าฮงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ข้านเคยไปภูไทซันเจ็ดเถื่อฮงเต้เฉียนหลงของราชวงศ์ชิงเคยไปภูไทซันสิบเถื่อฮงเต้ถือว่าภูไทซันเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาฉะนั้นจึงไปบูชาอยู่ภูหน่วยนี้และเฮ็ดให้อยู่ทั้งภูหน่วยนี้มีวัดมีการแกะสลักป้ายหิงมีขัวและศาลาอย่างหลวงหลายจอมภูยี่หวงจอมภูยี่หวงเป็นจอมภูสูงสุดของภูไทซันซึ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,524 เมตรอยู่ทั้งจอมภูมีวัดยี่หวงแปลว่าเจ้าสวรรค์ในสมัยบูฮานก็แม่นตั้งแทนบูซาอยู่แห่งนี้บ่อนนี้ยังเป็นบ่อนที่ดีสำหรับการส้มตะเบนขึ้นและทะเลเมฆประตูสวรรค์ใต้ประตูสวรรค์ใต้ยังมีชื่อว่าประตูสวรรค์3แม่นประตูสุดท้ายในการขึ้นภูไทซันก็แม่นประตูใหญ่ของจอมภูไทซันวัดเทวดาของภูไทซันอยู่ทั้งภูไทซันมีสิ่งก่อสร้างบูฮานหลายวัดเทวดาของภูไทซันหรือวัดไต้เมี่ยวก็แม่นแห่งหนึ่งซึ่งแม่นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูซาเทวดาของภูไทซันประตูฮูกงอยู่นอกประตูเจิ้งหยางของวัดเทวดาของภูไทซันเมื่อฮงเต้มาบูซาเจ้าฟ้าอยู่ภูไทซันต้องได้จัดพิธีง่ายๆอยู่แห่งนี้ก่อนแล้วจึงไปจัดพิธีทั้งการอยู่วัดเทวดาของภูไทซันหอเทียงขว้างเป็นหอสำคัญที่สุดของวัดเทวดาไทซันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซุ่งเป็นบอนที่ฮงเต้บูซาเทวดาของภูไทซันในสมัยบูฮานอยู่ทั้งฝาของหอนี้มีรูปแต้มฝาผนังขนาดใหญ่คือยาว62เมตรสูง 3.3 เมตรซึ่งได้แต้มสภาพที่เทวดาของภูไทซันไปลาดตะเบนและกลับมาเมืองเครื่องศิลปะอันประเสริฐระหว่างทางเขื่อนภูไทซันมีบ่อนหนึ่งชื่อว่าจิงสืออึมันมีชื่อเสียงหลายแม่นย้อนว่าอยู่ทั้งฝ่าหินซันได้แกะสลักคัมภีร์ศาสนาพุทธในรูปแบบเขียนลี่ซูแต่เดิมมี 2,500 กว่าตัวหนังสือแต่ผ่านฝ้าฝนล้มแดงเป็นเวลา 1,400 กว่าปีเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่ 1,043 ตัวหนังสือแต่ละตัวใหญ่50ซมมวลทนคนทั้งหลายเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวหนังสือใหญ่

0: เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปั๊บขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz
1: นิ้วของลาสวงหยวนหลังจากพัฒนามาเป็นเวลายาวนานแล้วมาฮอดลาสวงหยวนนิ้วของจีนได้ห้อมดนตรีการห้องการฟ้อนการแสดงและการว่าวอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันแม่นคู่การละครที่สมบูรณ์สมควรความยินยมสมซอกเหนียวเหตุไหหลาสวงหยวนกลายเป็นสมัยคำในประวัติศาสตร์เหนียวของจีนในเขานั้นนักประพันธ์เหนียวที่ได้ถึกบันทึกซื้อก็มี200กว่าคนบกเหนียวมี700กว่าสนิทเหนียวลาสวงหยวนได้ส่องแสงถึงความจริงของสังคมในเขานั้นจากหลายด้านแสดงความปรารถนาของประชาชนที่ต่อต้านการกดขี่และแสวงหาชีวิตอันดีงาม

กวนหันชิงแมนนักประพันธ์บทเหนียวที่ได้หาผลสำเร็จสูงที่สุดและมีอิทธิพลหลายที่สุดในตลอดชีวิตเพิ่นได้เขียนบทเหนียว60กว่าเรื่องหากสามาฮอดปัจจุบันมี18เรื่องบทเหนียวของกวนหันชิงส่วนหลายบรรยายความทุกข์ทรมานรายการต่อสู้ของแมนหญิงที่ถูกกดขี่คุมแห่งย่องย่อความสลาดและความกล้าหาญของขาเจ้าผลงานตัวอย่างของเพื่อนแมนเห็นมาในเดือน6แมนศกนาฏกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดเหนียวนี่ได้วาดภาพหนังโตเอ๋อที่ใจบนได้ถูกคนบ่ดีทําร้ายแล้วถูกจับใส่ในคุกในที่สุดก็ถูกประหารชีวิตอยู่บอนสำหรับโทษนางห้องหายตกฟ้าจนเลือดสาดใส่ผ้าขาวเห็นมาตกในเดือน6และเกิดไทแห้งแรง3ปีและได้เกิดเป็นจึงมดบทเหนียวสร้างภาพสะเทือนใจของโศกนาฏกรรมที่ขุนแห้งให้แก่ผู้ชมแสดงให้เห็นความบ่พอใจของนักประพันธ์ที่มีต่อสังคมและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกคุมแห้งแม่นผลงานดีเด่นของการใส่ความเป็นจริงประสานกับความอ่อนโยนผลงานเหนียวของกวนหันชิงมีอิทธิพลอันมหาศาลต่อการพัฒนาเหนียวในต่อมาเพิ่นบ่เพียงแต่แม่นนักประพันธ์เหนียวที่ยิ่งใหญ่ของจีนเท่านั้นยังแม่นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลกอีกด้วย

王石浦ก็แมนนักประพันธ์เงี้ยวที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หยวนในตลอดชีวิตเพื่อนได้เขียนบทเงี้ยว14สนิทเรื่องซีเซียงจีที่แต่งโดยเพื่อนแมนผลงานยอดเยี่ยมของเงี้ยวบุหานจินเรื่องนี้แมนนิทานความหักของชุยยิงยิงกับจังเซิงได้ย่องย้อนน้ำใจของข้าเจ้าที่แสวงหาศิลปภาพแห่งความหักและคัดค้านฮิตของซักดีนาแสดงความปรารถนาที่ดีงามคือวางอยากให้ผู้ที่หักกันในโลกนี้ได้แต่งงานกันตัวละครชุยยิงยิงจังเซิงและหงหยางภาษาซุนจินเกือบหูหมดนอกนี้นักประพันธ์เงี้ยวที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หยวนยังมีหม่าจื่อหยวนไบผู่เจิ้งกวางจูและจี้จุนเฉียงเป็นต้นหลายเรื่องของล่าสงหยวนยังได้แสดงอยู่ทั้งเวทีจนฮอดปัจจุบันบางเรื่องยังได้ถูกสั่งเป็นรูปเงาและละครโทรภาพมีบทบาทกว้างขวางที่สุดในศตวรรษที่18เรื่องลูกกังพ้อยของครอบครัวเจ้าเคยเผยแพร่ไปฮอดอลบถูกดัดแต่งเป็นเรื่องลูกกังพ้อยของจีนได้รับความสนใจหลายจากทั่วโลก想起昨天